สบายดีสบายดีสบายดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านทาง Facebook สบายดีซิสจุกัญญา thank you so much ซิส I love you too okay วันนี้ขนอยว่าวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันอีกเด้อกับกงกวันที่3เดือนเมษเลยเด้อขนอยเด้อว้าวว้าว I like that the weather is going to be nice changing a lot sis so yeah พอวิทยุทั้งหมดวิทยุห้าขน้อยเปลี่ยนเวลาเนาะ10 โมง 11 โมง That's better for me ดีสำหรับขน้อยเพราะว่าขน้อยบ่ได้อันสิว่าคำบ่ได้อันนั้นเนาะบ่ได้ตื่นดึกแต่เช้า especially ยามหนาวยากยากยากแท้ๆเด้อแต่ว่าดีใจดีใจดีใจที่สุดเด้อขอบใจเด้อขอบใจทุกท่านที่เข้ามาวิทยุของพวกเฮาจากทรอนโตจากทรอนโตประเทศแคนาดาขอบใจพี่เซนเป็นสุดเป็นลูกวินเดียวขอบใจสุดๆเลยผลแช่ให้ผลส่งเพลงมวนๆให้ขอบใจด้วยลูกเดิมมีแต่เพลงลาวเพลงแบบมวนๆเบิ่งเด้อขน้อยสิเข้าไปเบิ่งพ่อแม่พี่น้องผลส่งมาเข้าไปถามสบายดีแล้วจังมาอ่านข่าวอันนี้เนาะเพราะว่าขน้อยมักดีใจที่ว่าเห็นทุกๆท่านเข้ามาขอบใจเด้อขอบใจบริษัท I can't see you guys here Let's see. Maybe go this one is better. I can see it. I know. I saw Lina. Let's see. จะเป็นจะ say hi. Lina สบายดีภาวะดีโอ้เดี๋ยวเอ้ยสบายดีเด้อสบายดี Hello พี่น้องชาวลาวซุ่มเฮาเด้อสบายดีสิสบายดี Thank you เด้อ Thank you เด้อ Thank you.Thanks a lot, Lina. Hey, sis! Thank you. What did you get the fish? So much. Did you buy it or you went fishing? I like that. See, thank you. They're showing off. I like to eat fresh fish. มันบ่ smell, no? มันบ่ smell, no? See, no? มันบ่ smell แบบอัน fish, นะ คำว่าป้าบ่ป้าบ่ของแท้มันอยากโน้มป้าลักเถื่อเพิ่นเอาไว้จักหน่อยเพิ่นมันบ่อยากนั่น no? See, no? Not really. It's not really How you say that? อันกันกินกับบอแซบกินกับบอแซบมินข้าวแบบป้าเขาอยากคือเพิ่นว่ามินข้าวเนาะบางทีซิส I'm okay with it just so ขอบใจเด้อเอาขึ้นนะ I'm jealous at you okay sis you know that okay ขอบใจทุกท่านขอบใจเด้อเจ้เด้อขอบใจเด้อซิสละดาเอ้ยทางอนันต์เพิ่นเห็นหัวใจขอบใจเด้อซิสเตอร์จากอนันต์ you did my goodness well sis I can'tYou did, my goodness, sis. You need pipe or die, but man kai, no? Toronto, man bo mi naam, kui yu thang Windsor. Oh, my goodness, I love that, sis. If I had time, I just want to, Anna. But joy you, Anna, I want to joy you. Let's see. Wow, can't believe it, sis. Te, no? Dai lai, te. Huh? What you mean, sis? What you mean I speak? What's the word?Yeah. Thank you, though. Thank you. ขอบใจทุกคนโอ้ขน้อยเอ้ยมื้อนี้มีฮั่นก็จะสิมาเล่า What is that? See, I can't. I don't understand what you're saying there. มันเสียงบ่แจ้งซั่นบ่เสียงเป็นใดซิ Okay. Probably that's yours. That's what and then. Okay, Lina from where? Lina พูดไทยนะนี่นะโอ้ยคันเขียนไทยกับบ่อ่านคักปานใดโด้สบายดีเป็นจังไดเนาะอากาศทางพุ่นฝนตกมอบ่ฝนบ่ตกอยากเย็นแต่ว่า better tomorrow มื้ออื่นเด้อมื้ออื่นฝนตกมื้ออื่นฝนตก

通都都话碰你，咪样个 ？I don't know how to say that. That's a tomorrow. It's a 碰你。I'm not sure. I'm not sure. okay, okay, sis. Okay, sis. I'm gonna get to. ไปเข้าในรายการก็ด้วยคนหน่อยขอบใจเดลิดาขอบใจมินิซอนขอบใจนางขอบใจสกุลนาหนุ่มสาวขอบใจลูกวินเดียวขอบใจทุกสถานคนนั้นมือนี้สำคัญสำคัญได้ you know you ทั้งพีซ see you know we have บุญทั้งว่าเราชนโชว์เฮาวันบุญแบบวันวิสาขบูชาเพิ่งกำลังเห็นด้วยคนหน่อยว่าโอ้คนหน่อยไปบ่ฮอดสาธุมิเตสอ่านข่าวฮาเลกนกเอานกเอาขอบใจหลายๆขอบใจไปบ่ฮอดไปบ่ฮอดเด้อขน่อยเด้อเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดน่ะสิเพิ่นเอ๋งามงามหลายหลายหลายหลายเอ๋เบสบายดีเบขอบใจเด้อขอบใจขอบใจ it's a yes ขอบใจ you oh my goodness son เอ๋ทันยาชมกันเด้อ hello hello beautiful see ทันยาขอบใจขอบใจI like that, sis. You know, I like Pilates yesterday. So I'm going to try to go every Saturday, though, sister. I like that. I like that. For Tanya, but been teacher. But been instructor in the gym. Wow. She's so beautiful, Tanya. The whole thing, Tanya, you got everything. That's why you are teacher. You are instructor for the exercise. I like that. Thank you. Thank you so much.I love it. I love it. เอ๊ะสบายดีสบายดีแม่มนางเพลงสบายดีขึ้นฮอดด้านนางเด้อขึ้นฮอดเอ๊ะมันนี่วันฮอตสเวเตอร์เด้อฮะเบ๊ In Montreal, Montreal. Is that good, sis? Still cold or what? But here is better though. It's not as bad as, you know. But tomorrow it's going to be nice. I'm going to go to Baitongan High Park. You notice the cherry blossom is so beautiful if I have time. You want to go, Tanya?Hey, sis, Tana, when you will go, sis, cherries blossom so beautiful at your high park, na. What you buy, I'm going to try my best. Yes. Oh, supposed to be later today, sis. Oh, I didn't know. I didn't even look at that. And the weather, United Channel 24, the weather going to be night. Yes, watching. Thank you, sis. Thank you so much. Oh, sunny day. Wow.You need to go home. Tanya said gonna be rain, right? Phone she talk later, you need. But I know tomorrow gonna be nice, right? Says, yeah, tomorrow. But then on, let's see, Tuesday, phone talk again. Oh my goodness, what we gonna do? So, Tanya, บริภาพแม่ไปวัด what's this today? You put it one Visakha Busa, ใหญ่ขนาดได้ ใหญ่ๆ put it, says, the big one, the big, บุญนะ เป็นตักบาท So,I can't make it. They'll see. By the time I over there, they finished already. So that's why it's late. Thank you. Thank you. เขาไล่การก่อนว่าแล้วว่าอีก Thank you. I'm so happy you guys drop by. Thank you. Thank you. So ขนาดอย่าลืม today. Oh my goodness. Everybody over there already. At the Walawi Ranaram. เพิ่นว่าขนาดจะอ่านย่อๆดอกเพราะว่าเพิ่นไปแล้วมื้อนี้เด้อขนาดเชิญทุกท่านไปห่วมเดวันวิสาขบูชาเชิญออกต้นหย่อนนมเด้อเข้าห่วมทําบุญใส่บาตรและพิธีกันเกเฮ sorry about เฮปึ้มพระไตรปิฎกขนาดสบับภาษาลาวเนาะเนืองในโอกาสวันวิสาขบูชา2569 wow I can't wait I want to go but ขนาดจ้าทุกขนาดได้บุญเด้ออ่านๆให้ก็ดีขนาด please ขอเชิญทุกท่านพุทธศาสนากิสนทั้งหลายเด้อขนาดเชิญเข้าร่วมใส่บาตรเนืองในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาและการเฮปึ้มพระไตรปิฎกเด้อขนาดสุดภาษาลาวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อความเจริญหุ่งเฮืองความห่มเย็นและเป็นพลังใจให้แก่ทุกๆฐานขน่อยทั้งวัดข้อแผลอาหารหวานข้าวต้นกระพึกเรือเครื่องใส่อื่นๆอ่านตามแต่ขน่อยต่างๆเด้อตามแต่ศรัทธาของภัยลาวเนาะทั้งวัดมีข้าวต้มข้าวน้ำไว้หายบูชาเด้อกรุณาบอกข่าวต่อไปขน่อยซาทุกขน่อยอ่านทุกทีเด้อขน่อยเด้ออ่านทุกทีเด้อขอบใจ so no ha sis no okay ขน่อยอันนี้เดือนจูนขน่อยอ่านไว้ก่อนซะในนามวัดแต่ว่าแต่อ่านไปแต่นั้นจริงเจอจูนก็ยังอนันต์อยู่ okay so let's see จูนก็ยังมี next month อีกขน่อยเดือนจูนเซินห่วมทานพุทธศาสนกิจสนห่วมเดบุญฉลองพุทธสิมาและยกยอดโซฟาก็หน่อยเด้อของวัดลาวิรวรรณรามแขวงออนแทริโอวันที่13วันที่14มี

ุนาเบือนจูนปี2026เพิ่นว่าเนาะวันเสาร์วันที่13เด้อขน่อยเด้อเริ่มพี่เริ่มห่างกะเตรียมและพร้อมเครื่องสักการะบูชาต่างๆและประดับประดาสถานที่เวลา 6:00 นแรงสูตรปริมงคลเด้อวันนี้วันที่14มื้ออันนั้นแท้ๆขน่อยวันที่14ตอนเช้าเต้าโฮมพุทธบริษัทพุทธเต้าโฮมพุทธพุทธสนิกชนทั้งหลายเวลา 10:00 นเริ่มพิธีทางศาสนาหนังสมาธิไหว้พระหับศีลพิธีไสบาตรถวายสังฆทานต่างๆหลังจากพระสงฆ์สันผัสทหารพัดสันผัดทหารแล้วกันญาติโยมหับประทานอาหารเถียงเด้อเรื่องพิธีการแห่ยอดการแห่ยอดพร้อมไปแบบหอดยอดโซฟาขอหน่อยอ้อมพุทธสิมาเด้อสามหอบแล้วก็พร้อมดีเว้ยพิธีการถวายและยกยอดโซฟาขึ้นขน่อยอาจจะไปทันอยู่ด้วยกรสาธุสาธุกันได้ไปทันสิไปอยู่ได้ทางวัดลาวได้จัดพิธีห้องอันทานอาหารเด้อขน่อยเด้อบ่ได้อยากไปทานน้ำดื่มยังก็ดีไปเนาะก็สิว่าโมทนากันแม่นไปห่วมกันแม่นเนาะน้ำดื่มซึ่งมีหลายๆครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าชะตา yes และกระทาทานใดมีจุดประสงค์กระห่วมโฮงงานห่วมเหตุโฮงทานทางวัดยินดีต้อนรับเสมอขน่อยการฉลองยอดโซฟาหรือว่าสมโพธยอดโซฟาขน่อยบ่แม่นพิธีทางนี่แม่นพิธีเด้อขน่อยซอรี่ปาตาแม่นพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธลาวเฮาเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานถึงหลังคาสิมหรือหอไตถึงเป็นสิริมงคลแก่วัดอาหามวัดว่าอาหามเด้อขน่อยเด้อพิธีนี้จะมีการแห่ฉลองฟ้อนและการเหตุบุญใส่บาตรแสดงถึงความสมัครคีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธเฮาเด้อขน่อยเด้องานฉลองหรือยกยอดโซฟานี่บ่ได้มีประจำปีเด้อขน่อยหลายๆปีจึงได้มีเทื่อหนึ่งมีมือขน่อยมีได้เผื่อมีเมื่อมีสลาหรือสลาหรือสิมใหม่เท่านั้นดังนั้นเนื่องในโอกาสอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดลาวเวรวันจึงขอแจ้งข่าวนี้มายังทุกฐานโอ้ยขนอาสาสุพลบุญทีพวกฐานได้หับสะได้ห่วมสางจงได้ไปคุ้มข้ามจูนยู่นูนยู่นูนให้ฐานและครอบครัวจงมีความสุขแข็งแรงและโชคลาภตลอดไปด้วยเถิดสาธุสาธุขน่อยโอ้ว้าวโอ้ว้าวว้าวโอ้ my goodness next week is very important not important it's gonna be funny ว่าได้สัตว์ขน่อยฮะโอเค sis โอเคขน่อย next week ทาง kitchener ทาง kitchener จะมีเฉลิมฉลองปีใหม่ลาว may the niceเมย์วันที่7เด้อขน่อยเมย์วันที่เมย์วันที่9บ่รู้ talking about เมย์วันที่9ปี2026เด้อขน่อย the please I'm try to go ขน่อยมินิซอน I'm try to go there to attend yes because พวกเพิ่นมาห่วมเวลาวัดลาวทรอนโตเฮาพวกเฮ็ดว้าว they came support big time เลย thank you เด้อขน่อย thank you พี่น้องทางคิทเชนเนอร์ขน่อยเด้อสบายดีปีใหม่ลาวให้ปีลาวนู้ยThe May วันที่9ปี2026เด้อขน่อยอยู่ Shakespeare Optimist Hall 3976 Gold Street เซ็นทรัลผ่านไปเด้อขน่อยเด้อเริ่มตั้งแต่ 5:00 นแรงจน 1:00 น The next day เซ็นทรัลผ่านเข้าไปค่ะมิชชั่นมิเตอร์ไฟ $35 included wow gonna eat a lot พอได้ไปหันลาซี่ขน่อยบวชนี่เด้อเพิ่นจะเฮ็ดให้บวชนั้นวัดของเฮาส่งอันนั้นเนาะทางวัดวิทารามถือว่าวัดไว้สักขน่อยวัดพี่น้องพมะวิทารามโอเคพมะวิทารามบุติสเทมเพิลออฟคิทเชนเนอร์ออฟวอเตอร์ลูเซิร์นทุกท่านไปขน่อยเอ้ยจะพบกับคณะวงดนตรีดาวแดนไตแล้วก็ anybody need information please ติดต่อสมจิต226 6065469จันทอน382 885 4569 do as that one I think

ซิมีดาวอนเยสอีลิสดาวอนหา1954 1217แสงมณีหา1985 42 877โอเคมณีลาหา19 497 00 51ว้าวจะกันได้พบศิลปิน beautiful voice my sister my beautiful sisterศิลปินเมนันมาสเปเชียลเกสต์ขน่อยเอ้ยหนาลือดีสิหามันยาวงและก็ละสิศิลปินเกสต์ตัวนี้คือกันอาร์ดิสต์นะอย่าว่านะหาคำขน่อยบ่เห็นสื่อพันโอเค I know my bro but I don't know really his, not know his name only by the say hi say hi say hi that's all so of course ขน่อยขอบใจยังขน่อยยังเด้อยังอยู่เด้อแต่ว่าWow, like last week we had a blast time. We had a blast time. We had a great time on our phone. Wow, I like that. I like that, the phone. For can hold phone, muon lai, muon lai. Mm-hmm. Muon pisset, ili dai dam pin pi hai, pi mai lao, hao tong muon, hao tong het hai khuk khuen, no khonoi no. So, bro, I saw you, bro. Thank you, da, bro. Let's see her, what's her name? Thank you, da, vila...วิลาสายที่ดักกุน thank you เด้อ thank you สบายดีคนว่าคนงาม you too thank you bro say hi phone มันนี่วันอยู่ใด thank you เด้อ bro thank you so much yes thank you for dropping by make me happy สิสิพี่น้องพี่นันมาหลายๆตั้มตั้มเพียงขน่อย what is that สิสิ I don't know what you're talking about วันนี้สอน come on เขียนภาษาลาวได้ what's you soSo, okay, boy. Can you say it out, sis? Gonna be rain, sis. Wow, yes. Okay. Look, when you are, you look, when you are, you look, when you are, you look, when you are, you look, when you are, you look,เป็นผู้ห้องเลยก็เป็นอาจารย์ดอกเพกเด้อขน่อยเด้อเป็นผู้แต่งผู้แต่งเพลงมาให้ขน่อยหลายหลายอยู่ได้สองสามเพลงหลายเพลงอยู่ let's see อันนี้มันทั้งสวรรค์นครเด้อทั้งสวรรค์นคร let's see oh sorry about that ขน่อยอันนี้ลืมเพราะว่าอันนี้เนาะข่าวอันนี้เบิ่งขน่อยสิอ่านสิส่งให้น้องสาวอันนี้เนาะอันนี้ขน่อยอันข่าวอันข่าวเศร้าสลดใจน้องเคยน้องเคยคงขน่อยน้องเคยขน่อยอยู่สีสวรรค์ในขีดคนในเมื่อสุกรก็ไปหาเพิ่นไปยามเพิ่นแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นขึ้นสวรรค์แหละขน่อยเอ้ยว้าว sorry เด้อน้องสาวน้องนางแพงเอ้ยโตเอ้ยก็sorry น้ำเจ้าเด้อนางเด้อเมื่อบ่ได้เอ้ยเมื่อบ่ได้บ้านเฮามันคนละบ่อน้อๆเนาะโอเคเนาะขน่อยฮักกับมาฮักกับมือวานนี่เนาะอันนี้ขน่อยฮักเขาไปเบิ่งเพิ่นฮักเขาออกเลยสะอาดให้น้องให้น้องฮู้แจ้งข่าวมรณกรรมเด้อขน่อยแจ้งข่าวมรณกรรมพวกข้าพเจ้าครอบครัวนางหมายพ้องพระเนตรกุเพชรสัตดาและขอครอบครัวฐานไสยพรกิตุยตุยอตุยเนาะและครอบครัวฐานสมพรเกตวงครอบครัวฐานผู้เขาทองสัญราชครอบครัวฐานมีไซสวรรค์ไซมะนิวไซมะนิวงและขน้อยพร้อมด้วยญาติพี่น้องขอแจ้งความเศร้าสลดใจมายังญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรสหายที่อยู่ใกล้และไกลให้ทราบทั่วถึงกันว่าทานสุริกุเพชรศักดาผู้เป็นญาติขน้อยซึ่งเป็นผัวเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นอาบ่าวของพวกข้าพเจ้าได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วในวันอาทิตย์วันที่3เดือนเมษหรือว่าเดือนหาเฮาใน2026เวลา 9:20 นและก็รวมอายุได้58ปีและสมสม5ปีและก็ศพขนศพของผู้เกี่ยวตั้งอยู่ตั้งอันบำเพ็ญกุศลอยู่บ้านอุดมวิไลหน่วย56นครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและทราบปณกิจสมขน่อยจะได้จัดขึ้นในวันอังคารวันที่5เดือน5ปี2026ที่ปราสาทหลวงและเวลา13:00 นหมายถึง1:00 นด้วยขน่อยเด้อ1:00แล้วก็วันศุกร์วันที่4วันที่8ขน่อยรู้สึกวันศุกร์วันที่8เดือน5หรือเดือนเมษก็แม่นเนาะ2026ปี2026
แมนเป็นมือแจกเขาและต้อ

ตอนแรกมีการสูตรปริมงคุณฟังธรรมเทศนาแต่ตอนกลางคืนก็มีการขบงานตามประเพณีแต่วันเสาร์ทอหน่อยวันที่9เดือน5ปี2026เป็นมื้อตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณร7องค์และก็เวลา7 โมงเนาะเวลา7โมงนาทีขนมบทจักเนาะนี่เพิ่นว่าแล้วก็จบพิธีเนาะขอหน่อยเนาะจาม7โมงเลยเนาะ7โมงกับ0นาที7โมงอันจบพิธีแต่ว่าก็หันขอหน่อยอ่านบ่ได้อันนี้ลงขอบใจด้วยขอบใจทุกท่านที่ไปห่วมไปอุดหนุนตั้งหน้าให้น้องเขาหน่อยน้องเขาหน่อยขอเด้อน้องเด้อขอเสียใจน้ำละลายเพราะเอ่ยบ่ฮอดเมื่อบ่ฮอดทุกไปสุดก่อนก็พยายามเพิ่นอยู่ไปหาเพิ่นอยู่เด้อน้องเด้อโอ้ยโตเอ้ย what can we do ชีวิตน้องเขาหน่อยชีวิตมันเป็นอย่างสี่แหละเอ้าไปอยู่เด้อสุริเอ้ยให้เจ้าไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อป้าอยู่พี่ป้าก็เป็นห่วงเด้อเมื่อบ่ได้จังว่าคันเมื่อจังสิเมื่อยามตอนที่ว่าเขาหน่อยเมื่อก็ไปเฮือนไปหาเพิ่นอยู่ไปหาเพิ่นอยู่เอ้าชีวิตคนเราบัดแค่จะดูโอเคผู้ยังก็หักแพงกันเด้อหักแพงกันอย่าเอาความผิดความยังให้กันมีแต่ว่าแนวดีๆให้กันมีจะจบในงามเขาหน่อยเด้อโอ้ไปเด้อเอ้าว่าอะไรก็ดีครูขึ้นสวรรค์สรรพาเด้อสุริโอ้ใหม่ก็แนวใหม่ก็แนวขอบคุณโอเคเขาหน่อยบัดนี้เนาะลูกเบี้ยเดียวมาฟังเพลงเด้อลูกเด้อเพลงหมวนซะโอ้ยวัดบีก็แนวดูเขาหน่อยชีวิตเนาะไว้ความเดียวชีวิตคนทำมันก็จังสี่เลยเนาะโอเคเด้อโอเคมาแฟงลูกเป็นเดี่ยวเอ้ยเบิ่งดูเพราะว่าเพลงอันนี้ซุ้มซนคนสวรรค์พุ่นว่าซุ้มซนคนสวรรค์นักเหตุด็อกเตอร์ซอรี่ขน่อยอาจารย์ดอกผิดพุ่นว่านั้นวางหนึ่งนี่ขน่อยว่าอันนั้นเบิ่งดูแล้วว่าซัดคอซุ้มซนโอเคขน่อยพุ่นว่าเพลงพุ่นว่าซุ้มซนคนสวรรค์นักเหตุเลนดี้ศรีสุพรรณเป็นผู้ฮ้องซุ้มซนคนสวรรค์นาเขตมันหมวนฟังเด้อขน่อยเด้อเพราะฝนเลาะมันหมวนได้อันนั่งหน่อยนี่นะโอเคมาบอกเธอลูกไม่เดี๋ยวจะอยู่ไซไว้สรุปฮะโอ้ my goodness โอเค let's see what's up

โอ้ยบินเดียวเว้ยมะม่วนเทหลวงเว้ยมันเหมือนเดี๋ยวแซ่บสวรรค์นักขีดห้องเสียงกะหวานได้มันนี่ซ้อนเอ้ยเอื้อยกะหวานคือฝนอยู่โบอันนี้ก็แซ่บสวรรค์นักขีดได้ที่บันกือแต่แท้ได้บันกือแท้ๆได้บันสวรรค์นักขีดขอให้ขอบใจขอบใจเนาะว่าเล่นดีชื่อเชิญ very good voice ได้ serious ต่อมันนี่สอนคือการใดมันนี่สอน you have to บอกเจ้าไปเออสิมาเปิดนี่มันนี่สอนเสียงดีดีนะไปให้เพื่อนเหตุเพลงแต่ละอันดูน้องเด้อเพลงตัวใดหมวนเขาจะอยากเอาเพลงตัวใดหมวนให้เพื่อนเปิดแต่ละอันน็อตน็อตให้เพื่อนอัดแต่ละอันแต่อันหันน้องหมวนร้ายหมวนร้ายเออมากเสียงเจ้าว้าวหมวนหมวนหมวนหมวนอะไรเด้เพิ่นแลนดี้เพิ่นขอบใจได้มินเดียไม่บอกเพิ่นเลยเดเพิ่นขอบใจมัม thank you มัมเพิ่นว่า yes ว่าเสียงเพิ่นดีหลายเสียงเพิ่นดีหลายโอเคเนาะขนวนเราบังดูสิว่าเรื่องที่ว่าชีวิตของพงเฮาเนาะการเจ็บการตายการเป็นบันมาว่าเรื่องการกินเดี๋ยวนะทำสิอยู่ดีมีเฮงเดี๋ยวได้สิว่าให้ห่างกายเฮาที่ว่าอันนั้นเนาะเฮาต้องรักษาเด้อคนบ่รักษาบ่ได้อันนี้นะว้าวเรื่องกินเนาะระวังแท้ๆจะสุกินได้เด้อนี่Sis เอ้ย no junk food for 30 days คันอยากลดหุ่นนะyes I just let's see it's 6 days a week only Sunday เอ้ยไปบ่ได้ that's it yes usually I do หลังจากลีทามีเนาะทามีทางไปหันแม่นแต่ว่าเอ้ยไปเมื่อวานเอ้ยก็ไปใช่ท่านน่ะใช่ฉันนะเพิ่นเป็น instructor สำหรับพลาทิสพลาทิสมันบอกคือกันกับโยกะนะสิแต่ว่า more weights is so beautiful you should see her body oh wow not be don't know the way นะ beautiful but healthy นะ she's skinny healthy yes แล้วเป็นคนลาวได้ฮะ she's very good ตัวคนลาวแต่เกิดอยู่พี่เนาะเพิ่นก็มีผัวคนคนาดีสังสรรค์นะสิแต่ว่า oh my god she's so beautifulI want to be like her, but I'm too old. Don't know, I try my best to see, you know, why I know. Age, but doesn't matter. How long I'll take care of her own, no? 1. อยากกินแท้ๆเด้อน้อง 3. ที่มีเพิ่นว่าเพราะว่า you know why ข้อเอ้ยนี่นะกินเป็งนัวบ่ได้มันมีหลายไปทางใดมีแต่เป็งนัวเนาะข้อนี่เป็นอันนั้นเลยเป็นมินิคือคือค่ะ I know I have something have to take that. 1. เด้อ no pizza.พิซซ่าจะกินแต่เท่ขน้อยบ้านเฮาบ่เป็นหยังบ่แม่นอันนั้นอันอยู่นี่มันอยาก almost everyday ได้เนาะซิสเนาะเฮาคันเฮาจะกินได้แล้วก็พิซซ่าบ่ให้กินเด้อนี่นี่ fries นั่น deep fry นะดุดันซิสแบบว่า french fry oh, what about this แปลว่าจืนกับน้ํามันหั่นนะเพิ่นบ่ให้กินเด้อ30มื้อมันสิไปอดได้บ่คนเฮาเนาะบ่มีแคนดี้อีกเด้อ no candies เฮาบ่แม่นเด็กน้อยเนาะซิสเนาะNo ice cream, no ice cream. How about medium? No, no fried chicken. I love that. You know, but you should go by the Saint Louis and Saint Louis and says they bake. Nah, it's very good. I love that. But how about they June? They not like ah no sugary coffee. Eat the bad. How you need okay. You have me like and sugar aside. No and sweet. Me young how about sweet? Sweet what the cause is.ตอนนั้นก็โอเคอยู่เฮาใส่เนาะแต่ว่าเออกินอายุพูดลิบิตฮันนี่นะเออกินบลักคอฟฟี่บ่ได้ไอ้พูดฮันนี่ this is little bit not much like no instant noodles this is please don't do that sis oops sorry but instant noodles so please just get away only 30 days เออก็บ่กินจักเถื่อได้ลังเถื่อก็บอกลูกโลด process snacks คือว่าเนาะเด็กคนเฮาบ่กินปานใดดอกแปลว่า snack แบบอันมีหยังBut เพิ่นเฮ็ดไว้นะสิมันเข้าใส่ all kinds so what all kinds I don't know what they say though yeah study today if you want to be healthy study today this is day oh you look good don't worry about that for you I know who you are so don't worry only เอ้ยว่าทุกคนเนาะที่ว่าให้กิน healthy นะ sis but you good you goodHello my dear โอ้แลนดี้ขอบใจเด้อลูกเด้อบินเดียวส่งให้แม่เด้อบินเดียวส่งให้แม่เด้อลูกม่วนหลายม่วนหลายขอบใจอาจารย์ออกเพลงให้แม่เด้อลูกเด้อเพราะว่าเพิ่นแต่งเพลงให้แม่หลายอยู่ได้ลังเทื่อแม่สิให้เพิ่นแต่งให้เจ้าร้องให้แม่เอาค่ะเป็นของวิทยุนี่อาจารย์ออกเพลงอย่าขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจหลายๆทั่วเมื่อท่านหนาเจอกันเนาะคือเจอเนาะชุดก่อนแม่เมื่อบ่ฮอดลูกเพราะว่ามันอันตรายไปแล้วอีเมจักไปอย่าง

don't know, lăng thừa bay lăng thừa sorry though I don't know it may kin peng no I can't eat in MSG though มันกินบ่ได้ลูกกินแล้วมันเข่าในคอตลอดแต่จริงก็บ่ได้กินดนหนึ่งได้ลังเถื่อเขาไปซื้ออาหารเขาก็ใส่ขนมซัมติงไรตาเดิมเบบี้คอแม่มันคาอยู่ Hello baby my baby my king my handsome king can't wait to see my baby what is that sis put honey and turmeric I don't yeah sis you can do that nogกินอยู่บ่จะกินอยู่บ่กันนั้นๆขี้หมินเนาะผู้อื่นขี้หมิน I know ขี้หมินนี่ sis let's see ก็จะ very good for you ด้วยขี้หมินให้บ่ you know จะให้บ่แลนดี้อันนั้นลูกอินเดียนะเพิ่นเอาขี้หมินมาเป็นอันยังก็ see what that called ขี้หมินกะหรี่เห็ดกะหรี่เนาะสิเนาะ oh my god I can't eat though I can't get it กะหรี่โอเคลูก thank you เด้อลูกเด้อ thank you lady นอนซะลูกมันดึกละบ้านเฮาวินเดียวคือกันเอ้คู่เอเอ้ย where's the คู่เอน่ะเพลงม่วนแท้ yes อันมุทิดแล้วนี่เปิดเพลงคู่เอน่ะโถยคู่เอนี่เมื่อถนาไปหากันเจอกันเด้อคู่เอเด้อ we have to meet each other เด้อ we have to meet each other เด้อ in when I go Lao next till we get together เดี๋ยวมีลูกอุ้ยนี่ lady นี่คู่เอนี่เนาะอันนี้ว่าเรื่องไทยบาทโอ้เบิ่งซุมวงก่อนเด้อขน่อยเด้อจ้าหน่อยลมหลายม่วนวันนี้ม่วนหลายพี่ใหม่ thank you เด้อ happy lao new year still เด้อขน่อยเด้อ okay look lady happy lao new year see you next year I would say yes if I go there so like เด้อคุณเอเด้อพบกันเปียปีหน้าคันได้ไปว่า you know คุณเอมีน้องเคยผลเสียได้หันอยู่สวรรค์ในเขต yeah it's okay พยายามเพิ่นสุดนั่นสุดเมื่อนะคุณเอ๋ยเพิ่นโซเพิ่นอันนั้นเนาะบัดนี้เพิ่นเสียเลยเด้เพิ่นเสียเมื่อวานนี่เนาะโอเคนะขน่อยเอาข่าวรายการตัวนี้เรื่องอันที่ว่าการกินเด้อบ่ให้กินโอ้ยบ่โอ้ก่อนนอนขน่อย before bed เด้อขน่อยเด้อso บ่ให้กิน spices food อ่ะมันเผ็ดบ่ให้กินโอ้ยเพิ่นสิเจ็บท้องได้นี่ฟาดิฟูดแบบไฮเมเกอร์อีหยังหั่นน่ะคาเฟอีน because I can't take caffeine คนมีคาเฟอีน you know คุยเล่นดิอันเมื่อบ้านบริษัทบ้านเฮาเพิ่นกินคอฟฟี่อันไอซ์คอฟฟี่โอ้ยกินบ่ได้ได้แม่กินบ่ได้เพราะว่านอนก็บ่ได้เลยมันสอนหัวใจเต้นตึกๆๆนั้นอันแค่แค่ take the caffeine no only decaf กินได้อยู่แต่ว่าเมื่อบ้าน sorry the ice coffee that's the best เด็กคู่เอกินบ่ได้ that's the so and so much caffeine กินบ่ได้มันก็มันมีอย่างบ้านเฮาหาคาเฟอีนว่าบ่เป็นคาเฟอีนคือกันน่ะเด้อเนาะเนาะกินบ่ได้ช็อกโกแลตบ่ให้กินยามนอนพ่อๆช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตก็มีคาเฟอีนกินบ่ได้เด้อ acidity food oh my goodness อันนี้เป็นน้ำส้มก็บ่ให้กิน sugary drink แบบโคกแบบพ็อปก็บ่ให้กินเด้อ salty snacks แบบซอสสนักเป็นชิปส์นะขนาดเป็นใส่เกลือหลายบ่ได้อันนี้ก่อนนอนก่อนนอนบันนี้อีดเวทคนคักอยู่ได้อีดก่อนสินอนได้คำพะหิวอ่ะโอ๊ตเมียลส์อัลมอนด์เชอร์รี่ส์วอร์มมิลค์คีวีคอร์ดเอทชีสอันเฮอร์บูทีส I don't know anything อะไรแต่ขนาดกินบ่ได้แต่ว่าเฉพาะผู้ที่กินได้เนาะกินเด้ออือหือมีแต่ว่าเอาแต่ของดีๆมาว่าเพราะว่าหลังจากเฮาอ่านเฮาเอาแนวดีนางเอ้ยขอเห็นเจ้าเข้ามาอยู่ใดนางเพลงจะอยู่โอเคบ่จะอยู่ดีมีเฮงบ่เฮ้ยบ่นางงามอันนี้ก็สาวสวรรค์ในขีดได้นางงามจูนี่เนาะเฮ้ยโอเคเด้อขน่อยว่าเอามาฟังเพลงตัวนี้ม่วนซะก่อนเพลงอีหยังตัวนี้เพลงอันนี้ขน่อยมักได้ตัวนี้นะ usually ก็สิว่าละคือ AI นะฮะ but I like I don't know why for the music is so nice and so clear let's see I have to write down ขน่อยต้องอันนี้ได้ลองอีเด้อลูกอันนั้นนั้นแลนดี้เด้อเว้าเลยก็ส่งไปหาอาจารย์ดอกเพกเด้อลูกเด้อว่าแม่กัน thank you หลายๆลูกลินดี้เสียงหวานหลายนี่นะ let's seeม่วนๆในเพลงนี้กันตั้งอันนั้นซื้อได้เนี่ย

0: โอ้ยใหม่กูเนี่ยมิตรลืมนี่เขียนเนี่ยเพราะว่าอัน
1: มันลึ่งมันไม่ลึ่งแน่นั่นเนาะ
0: 46โอเคหมดเพลงตัวนี้หายทุกฐานเด้อหน่อยเด้อ Let's see. Number one.

the I like on the I like the music, no, the voice too, so nice and clear. ก็บอกเป็นยังคนไหนสมัยสมัยใหม่สมัยใหม่เขาก็จะยงเขาก็มาอันนั้นอีเดอร์ support ผู้ห้องคือกัน yeah so so sweet ก็ so sweet เดี๋ยวบอกถอดแลนดี้ได้แลนดี้เสียงแท้ this is you know the good it's very อันนั้น voice ของคนเท่านั้นโอเคคนไหนว่าแล้วว่าอีกเด้ออันนี้เด้อI hope you, I see you there, sis, then you tell Khanoi, I know, call Sern to Thutan, let's see Khanoi, Khanoi, me young body, kids will me young toy, no, no. Baba, Annie, Nathang, and Kitchener, Waterloo, by the Khanoi, who under Khanoi, because Sipanya Nyam, you're the book up, and what's it by you, right? Sipai, call Sern to Thutan. Very warm, Annie, Thang and Dang, and Kitchener, Waterloo, the Khanoi, Punjamikan, and, Kangan Pun Pimai.พี่ใหม่ลาวเฮายังอยู่ยังอยู่เด้อขน้อยยังบ่ทันเมิดเพราะบัดตะละบอนเฮาเทคเอิ้นกันเนาะขน้อยคันเห็นบัดเดียวมันก็บ่ได้เพราะว่าคนเฮาเนาะมันต้องไปแย่กันไปแย่กันมาโซที่หน้าเดือนเมษวันที่9เด้อปี2016 you see Shakespeare is a lot it's almost 2 hours from here the Six Optimist hall 3976 Gold Street เด้อขน้อยเด้อเริ่มแต่ 5:00 น. หา 1:00 น. till the next day yesYeah, ดนตรีกามีรองประธานเพิ่นว่าห้องประธานประธานไอ้เนาะประธานเพิ่นมาอยู่แต่บ่ฮู้สื่อเพิ่นเป็นหยังเขาก็เลยสื่อหยังซะนอกก็เลยว่าบ่ได้อ่านสื่อเพิ่นซาOh, are you coming to sis? Oh my J ไปบ่หัน Wow. yes, yeah, what's it by you though, J? We'll see, you know, กันพยายามจะไปอยู่ What's it by you, right?กัน BBC อ๋อเมกจนโนเจสวันที่9กันเมนไปท่านนี่แหละคันว่าได้ไปก็ลองพยายามอยู่บอกกับเพิ่นแล้ววันที่15กับเบิร์ธเดย์สวันที่22 23กันค่าอีกเนาะว้าวกันบ่เป็นหยังเขาเนาะอันนี้งานไปหวามกันโนเจเนาะเจไปนิมวลแล้วเพราะว่าเจเพิ่นโอ้เต้นแล้วไลน์แดนซิ่งวิดีโออีก Yeah see you there the Jay เด้อขนมไปแถบได้เจ๊ก็สิไปเด้อขนมอย่าลืมอาคารมิชชั่นเป็นกระชาน15ดอลลาร์ in a dinner included ทุกอย่างเลยว้าว only drink the ขนมเดินดริงค์เฮาอาจจะแม่นอันนั้นแม่นอยู่ไสคือกัน usually คันเพิ่นมีบัฟเฟ่ต์อัน included ปะตวาเป็นน้ำเป็นในมียัง drinks any drinks ว่าจังเนาะเฮาซื้อธรรมดา support เพิ่นเนาะขนมเนาะ support เพิ่น yesอันนี้เพิ่นเฮ็ดมันให้วัดว่าอาหามเด้อบ่แม่นส่วนตัวเนาะเจ๊เนาะอันนี้เฮาไปเฮาก็ได้บุญสวยกันสวยกันทุกอย่างเพราะว่าเพิ่นมาสซัพพอร์ตวิทยุอ่ะซัพพอร์ตวัดลาวอันโทรนโตเฮาหลายโตต้องเป็นเท่าใดโตต้องไปเป็นเท่าใดโตและซี่ขน้อยเอ้ยเพราะว่าไอ้โนมันอันนี้เด้อเบิ่งดูอ่ะคือแล้วสิขนมเบิ่งเพลงก่อนเด้อเพราะว่าจะเบิ่งเพลงว่าตัวไหนเนาะบ่ได้เบิ่งบ่ได้จดไว้เพราะว่าอันโอเคอันนี้ตัวหนึ่งบ่เฝ้าก็เอาเพลงตัวหนึ่งไปเพราะว่าอันจะได้คูณมาเพิ่นต้องการเพิ่นต้องการอันซีดีตัวนั้นก็บ่เป็นหยังเนาะเจ๊เนาะเฮาพบกันขนมเอ้ยขนมจะเปิดเพลงไปถ้าว่าเพลงปัดยกไปขนมจะเปิดอีกตัวหนึ่งก็สิได้อําลากันไปให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงเด้อขนมพบกันพบกันพบกันเจ๊พบกัน next week เนาะเฮาไปม่วนก็สิว่าแล้วเจ๊เอ้ยเฮาหักแพงกันบ่มีหยังที่ว่าอันนั้นอายุเฮาซ้ํานี่บ่มีหยังมีแต่เอาในใดดีเฮาวันเฮาอันนั้นกันมีหยังขน้อยเอาเชียร์ให้กันเอาความม่วนซื่นเว้าดีนํากันเฮาก็ใจดีเว้าหักแพงกันในใดดีในใดอันนั้นนะมันคงธรรมดามันคงธรรมดาชีวิตของคนเฮามันมีมื้อนึงมีมื้อขึ้นมื้อลงมือบ่พอใจมือดีใจโอ้บิ๊กก็บอกมือดีใจมือบ่พอใจเนาะแต่ว่ามันของธรรมดาชีวิตเฮามันเป็นจังซั่นแหละขน้อยเอ้ยมีแต่ว่ามีแต่ว่าแนวใดอันที่ว่าเฮาบ่เฮ็ดให้เสียใจกันเว้าดีๆหมดเพราะว่าเฮาบ่เฮ็ดหยังคือเจ๊คือกันไปฝนไปลํามีแต่วอลันเทียร์เสียสละเวลาตัวเองมีแต่ม่วนๆไปเรื่อยๆขน้อยบ่ต้องบ่เว้าให้กันแบบโอ้จังซั่นจังซี่มันบ่ดีแปลว่าเพิ่นว่าบ่ดีหัวใจกับสมองคันบ่ม่วนแล้วเฮาก็บาปเด้แม่นบ่มันนี่สอนไว้เจ้าท่านไปสังได้นางเพลงนางคนฮู้นี่เพิ่นให้คนดีได้มันสิสอนท่านว่าแต่ความดีใส่กันขน้อยหักหรือบ่หักถ้าเอากำลังใจให้กันอันนี้เป็นดีสิ่งดีที่สุดขน้อยเบิ่งเลยสุดจริงการเบิ่งภาพเบิ่งเจ้าเด้อขน้อยเพิ่นเฮาไปฟังเพิ่นว่าว้าวสมมติผู้ใดเฮาเพิ่นหายมันขน้อยมันขอแห่งผู้ใดสิเว้าให้

แม่นเรื่องของเพิ่นบ่แม่นเรื่องเฮาเพิ่นเว้าจังซั่นได้ขน้อยแปลว่า Just leave alone เพราะว่ามันบ่แม่นเฮาเฮาอยู่ซื่อๆแล้วเพิ่นมาเว้าให้เฮาว่าสิเนาะมันบ่แม่นเฮาเด้แม่นเพิ่นพูดมีปัญหาบ่แม่นเฮามีปัญหาอันนี้ก็ถูกอยู่เด้อันเฮาฟังพันธรรมะธรรมโมเพิ่นเว้ามีแต่เฮาซื่อๆแต่ว่าคือเฮานี่ตัดสินยังบ่ได้มีแต่ว่าบาปบุญเพิ่นเฮ็ดเองขน้อยก็สําคนนั่นนั่นโอ้ยเพิ่นฟังแม่นหมวนบาปบุญเพิ่นเฮ็ดเองบ่แม่นเฮาบ่หั่นเอาขอบใจเจ้ขอบใจมื้อนี้2ขอบใจลูกเป็นเดียวขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเด้อเพิ่นเด้อขอบใจเบบี้เด้อขอบใจหลายๆขอบใจ love you love you all เด้อขน้อยเด้อโอเคเด้อ let's see เมื่อใดนี่นะเอามาฮักกันอีเพิ่นว่ามาฮักกันเด้อมื้อนี้สอนเด้อมาฮักกันมาฮักกันใหม่มาฮักกันใหม่เพลงนี้มื้อหวาน this is yes I love this song ขน้อยจบนี่ของขน้อยคือ see another มื้อนี้สอน thank you so much you are the best okay I love you okay okay